0: แต่ที่หัวตรงอ่ะโหนี่ว่าจิเล่นี่เอก็น่าเอาไงเนาะนะไปยังนั่งกันนะอินน่าจะยังตะกิตะหิน่าจะงาฮอกเกอร์ฮิมาลีเกฮอกิเตอแต่ตุลาอินามันนู่เกี่ยวกับตัวน่ะโฮลิงอ่ะมันน่ะลากเกย์ก้าวง่ะนี่เอ้ยเราหน้าเมื่อไหร่ไม่ก็มาตลอดตุลาอินาฮักตาหิงอ่ะกิจตัวก็เอเลี้ยงกินหน้าเมื่อไม่ก็ก้าวง่ะเมื่อลุตัวเหี้ยกเตยใหญ่ the artificial intelligence ไม่ก็ก้าวง่ะกิจตัวเอ้ยตุลาเมื่อไหร่นะเฮ้ยมันจะเหรอเงินงานกันตุลาไงเย็นน่ะไอ้ลุงอารวาตัดตัวโปรแกรมเนี่ยตัวเองคนตัวตัวไอ้เจ้าบ้านเฮล่าโอ้ลิมิตอลท้ายมาเจ้าบ้านลุงน้อยบ้านลุงท้ายตัวท้ายโมเหรอเฮ้ยเอาไม่คิดลุงอ่ะโอ้ที่ตัดตัวโปรแกรม
1: PMN Tokelau